0: ียบโยงสิ
1: อะไรอะไร
0: ก็ยังเหลืออยู่อย่างแหละที่ยังใช้ได้
1: อะไร
0: ถามเขาคนที่ฟัง
1: ฉันไม่รู้นะก็ฉันไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะ
0: เสียงยังใช้ได้อ่ะ
1: เสียงก็อย่างนั้นแหละ
0: ก็ยังดี

0: ฉันมันคนกันเองบางทีไปงานแถวสุพรรณเนี่ยนะฉันก็เล่นบนบ้านมั่งลงมาเล่นข้างล่างมั่งแล้วชอบใจไปเล่นที่วงไฮโลมั่งร้องเอารางวัล
1: เผลอๆหลบไปเล่นใต้ถุนก็มี
0: ฮะแน่บ่อย
1: ๆ
0: แล้วแต่เจ้าภาพ
1: ไปเป่าช้างฝุ่นสิ
0: ไม่ใช่หรอกเจ้าภาพแกหลบไปอายเมียก็หลบไปใต้ถุนก็แอบไปเล่น
1: เอ๊ะธรรมดาเห็นไปฉันเคยไปกับครูสวัยก็เอาวงไปประมาณ30คนเวลาฝันจิตไปเล่นตามใต้ถุนทำไมเอาไปกัน2คน
0: ไปหลายคนแล้วหมามันเห่า
1: ทำไม
0: ตกใจเนื้อเพลง
1: เพล
0: ง
1: พลาน
0: ไปสองคนนี่ค่อยๆร้องกระจุกระจี
1: ้โอ
0: ้ร้องกันเสร็จกลับมาวง
1: เราวันข้างหน้าฉันจะได้ไปหัดเล่นบ้าง
0: โอ้ยถ้าฉันไม่เล่นดีแล้วซินเวอร์ไม่หาฉันมาเล่นบ่อยๆหรอก
1: นี่ซินเวอร์หาเล่นอีกแล้ว
0: ซินเวอร์หาเล่นคนซื้อไปฟังก็ฟังกันแล้วอยากเล่น
1: โอ้
0: แต่ไม่ได้อยากเล่นฉันหรอก
1: อยากเล่นใครอ
0: ยากเล่นแม่ผัน
1: ใช่ใช่
0: เอาแม่ผันมาด้วยเรา
2: เพราะฉันยังสาวน้อย
0: ลองสวัสดีไปหน่อย
2: เป็นสาวน้อยเขา
0: ลองสวัสดีเลย
3: สวัสดีอ
0: ย่าให้ฟันหลุดนะ
3: จวนเป็นไงล่ะเนี่ย
0: กดๆด้วยหน่อย
1: ร้องสวัสดีใช่ไหมคะ

0: นี่ลืมมันนึกว่าเล่นที่เวที
1: ลืม
2: ทำไมลืมเห็นหนุ่มๆก็สิท่า
0: ใช่เห็นเขาหน้ากับตากระหลอกกระแหลกนึกว่าเล่นเวที
3: จวนจะขึ้นยอดไผ
0: ่จวนไป
2: เอาไม้
0: เหลืองฉันยกมือ

0: ว่าจะท
1: ำคออ
2: ๋อกลัวเสียงไม่ออก
0: ไม่ใช่หวังกลัวควันไม่จะหลุดมาบังอ่ะบังคอ
1: ใส่ให้ใหม่เมื่อวานนี้ประเดี๋ยวเสียง

0: อะไรอีกแล้ว
1: ก็ดอนตะโกที่เราเคยไปเล่นไพ่กันไง
0: อ๋อนึกว่าดอนพลาวดัน
1: เที่ยวเล่นในบ้านตำรวจเดี๋ยวนี้ยังอะไรเอางี้ดีกว่าเรามันน่าเกลียดผู้หญิงร้องไปหาผู้ชายเนี่ยกลับขึ้นบ้านก่อนกลับขึ้นบ้านก่อน
0: กลับไปทำไม
1: ให้ผู้ชายมาเรียกมาเล่นตัวมา
2: อ๋อนี่เราธรรมดาผู้ชายก็ต้องมาเรียกเราในหนู
0: แม่ที่จริงไม่น่าเล่นตัวเดี๋ยวนี้ผัวหายากจะตายไปผู้ชายมีน้อย
1: ผู้ชายนะขอทงขอทานยังเหลือเอาสิคะเชิญบรรดาสุภาพบุรุษวันนี้ก็มีพ่อสวัยพ่อโบเพียนแล้วก็พ่อโชตพ่อสายัน
0: เพราะวันนี้มีเพิ่มมาอีก2หน่อใช่ไหม
1: เพราะที่จริงเราก็จะต้องหาอีกสักหน่อพอดีแกอ่านหนังสือไม่ทัน
0: ทำไม
1: อ่านจดหมายไม่ทันก็เลยไม่ได้มา
0: ไปไหนใช่ล่ะ
1: ไปตีไก
0: ่หน่อเล็กหน่อใหญ
1: ่หน่อพอได้เชิญสิคะเอ๊ะทำไมต้องให้ปั่นไม่ถึงจะลกนะฮะ
0: นั่งหัวห้อยหมดแล้ว
3: ลุกมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ว่า
1: อ๋อ
0: ลุกมาดู
1: ลุกก็ว่าสิร้องมาหาผู้หญิงมาเชิญพวกอีชั้นจุดธูป7ดอกนะถึงจะออก
0: แม่ผัน9ฝันใจ12
1: ถ้าแม่ลุกคู่ดอกเดียวมา
0: ใช่
1: แต่ทำไม่หน่อยสิกลัวตายไงเดี๋ยวเอาสักให้เสร็จ
2: ไม่ถามไม่ถาม
1: ไม่ต้องมาใกล้นะ
3: โอ้โหเข้าใกล้ไม่ได้เชียที่อยู่บ้านน่ะตะกิดให้ยิกเชีย
1: นั่งติดตากันเลยเข้าไป
0: เราหนีแหละกินน้ำดีกว่าตัว

0: ไม่กับใครมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
1: แม่ฝันเสียหมด
0: มาแล้ว
1: ทำไม
0: นายฮะ
1: เออ
0: แ
1: ม่
0: เอาตังมาให
1: ้เออนึกว่าอะไร
0: แก้เขาสิแก้เขาได้แก้เขาไป
1: แก้ที่นี่
0: ไป
1: แก้ที่นี่ใช่ไหม
0: แก้ที่นี
2: ่อย่าแก้เล่นแล้วห้ามแก
1: ้ต้องเอาเข็มขัดออกไหม
0: เฮ้ยแก้แพง
1: เนอะไม่รู้สิก็เห็นบอกข้างนอกบอกมาแล้วมาแล้วฉันก็นึกว่าเกี่ยวกันนี่ด้วย
0: ให้ท่าเขาเลยถึงได้จ้างบ่อย

0: ออกปาก
1: ร้องไม่ชัดแต่เดี๋ยวก็หาว่าเราว่ายับ
0: ก็หยาบที่ไหนบอกหีบหิ้วหีบมาด้วย
1: ต้องร้องชัดๆสิ
0: ร้องยังไง
1: ว่าออกมาตั้งนานยังมองไม่เห็นหน้า
0: เอาไปเผา
1: ไปมูดหัวขาอยู่ในรูหีบใคร
0: ไม่ได้สั่นจัดส
1: ั่นจัดนะ
0: นั่นแหละอย่าใช้นาสิกมากนักเรียนตอนหีบ
1: อางั้นผู้ชาย
2: ความจริงหน้าเห็นหน้าเราก็แอบ
3: ใช่อย่าง
2: น
3: ี้แอบ
2: ความจริงหน้าเห็นเนี่ย
1: เห็นหน้าแล้วหน้าไม่เห็น
4: เห็นไปมุดหัว

0: เห็นหัวเราเป็นหัวหมาได้แล้ว
1: แก้ตัวสิแก้ตัวเพราะเราไม่เห็นไม่เห็นฉันไม่เห็นหรอกนี่น้องเดินเอ้ยคนละจังไม่เห็นหัวข้าเห็นว่าเป็นหัวหมา
2: แน่ใช่ไหม
1: ขอโทษนะฮะที่น้องสะดุด

0: หลบ
1: ต้องร้องใหม่นั่นเขาไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาเจอหน้าฟ้าหลบเดือยเทวดา
0: น่าเกลียดใหญ่เลย
1: ไอ้ที่แหลมๆบนหัว
0: ชดา
1: โอ้หลบชดา
0: หลบ
1: หลบหลบชดาเทวดา
2: ชดาชดาไม่ใช่ชดา
1: พี่ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาพบนางฟ้าน้องหลบเทวดามาอย่างใดแต่พอสนเธอแล้วเข้ามาเจอพ่อหนุ่ม
2: ไม่ใช่ยังไงหล่อไหมหล่อไหม
1: ไม่ได้มาว่าจะเอ๋ยนะครับไม่ใช่นั่นมันเรื่องของเด็ก
0: อ้าวเวลาเจอกันเด็ก
2: ถ้าเจอสมมติว่าเจอไงฮะน้อง
1: จะเอ
2: ๋ทางผมก็ว่าถ้าเจอก็ป้าแก
1: ่ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้นั่นเรื่องของเด็กเขาเล่นกันทำเสียเส้นหมดเส้นกระจายหมด
3: เส้นกระจายเดี๋ยวก็กระจุยอีก
1: พี่ไม่

0: พราะความรักมันออกฤทธิ์ควรใช้พายุคอยเนี่ยจะติดน้องลูก
1: เดี๋ยวนิ้วแกทำไมไม่มีเล็บ
2: ก็ตัดออก
3: ตัดออก
1: ตัดยังไงมันรุ่นรุ่นชับก่อน
2: ก็ตัดออกคราวนี้มันก็เลยเล็บไม่มีมันก็รุ่นรุ่นนั่นแหละเล็บมันถอดออก
1: อ๋อสะกิดชับก่อน
2: ตะกิดใหม่ตะกิดใหม่ตะกิดใหม่
3: ตะกิดใหม่ตะกิดใหม่
1: ใช้นิ้วก้อย

0: ตูนคุณควายรักมากรักมาก
1: เออโอ้โหทำไมอย่างนั้น
2: แดง
0: ก็แบกมาโมโถคุณตาแบกมาไม่ใช่ที่แดงนะแบกมาหน้าดำหน้าแดงแบกมาไกลจ้ะ
3: แดดไม่ร้อน
1: พี่เข้าไปถามทักเพราะความรักแผลงฤทธิ์เนิ่งเอามาขวากวันจิตละเท่ากับดุนไฟ
2: ไม่ใช่
1: อะไรเขามาถามทักเพราะความรักแผลงฤทธิ์มาหาขวัญจิตจะเอามาให้ขวัญใจ
0: ใช่ใช่นั่นแหละใช่แล้วจ้ะ

0: มันต้องเล่นลิ้นหน่อยสิ
1: อาเทียนอาเทียน
0: ต้องเล่นลิ้นหน่อย
2: พอเห็นรูปร่างพวกเราฉันเตรียมอ้วก
3: อ้วกแล้วอ้วกแล้ว
0: ยังไม่ทันรู้จักมาฝากรักเอิญ
3: เออไวมากเลย
2: พอเห็นเราเขาชักแรง
0: ต้องทำให้ดีๆหน่อยสิ
1: ฉันคลื่น
0: เอาคลื่นจะร้องไปเอง
1: ยังไม่

0: หนูมั่นใจ
1: หนูมั่นใจจ้ะฉันอยู่ไกลอยู่ตรงพันเลย
0: ไกลได้ไงเราน้องมาสำรวจนักหนังสือพิมพ์ก
2: ็ขอโทษ
1: เฮ้นั่นพวกอบังฮะ
2: น้อง

0: ที่แล้วเราใคร
1: อ๋ออยากจะรู้อยากจะรู้ถ้าเป็นร้านเดี๋ยวจะบอก
2: ถามว่าลูกเต่าเนี่ยเจ้าโน่นเราใครเมื่อเจ้ารู้จักชื่อเสียงจริงตรง
0: ชื่ออะไรยังไม่รู้เลยลูกเต่าเราใคร
1: ฉันน่ะเหร
0: อ
1: ฉันก็ชื่อโชตจ้า
0: อ๋อโชต
1: จ้าโชตนามสกุลแดงชื่อจ้า
0: อ
1: ๋
0: อแดงชื่อ
1: จ้าแล้วก็คนนี้ก็ชื่อสายันนามตะกนตึงเป่งฮะ
0: อ๋อนี่ก็เรียกว่ามาวันนี้
1: มากันอย่างเรียกว่าคนนี้ก็มาอย่างตึงเลยฮะ
0: อ๋อนี่เต็มเต็ม
3: มาชื่อมาเลยชื่อแ
1: ฉะชื่อเลยชื่อมาเลย
0: รู้จักชื่อกันแล้วนี
1: ่ฮะ
0: พ่อโชตแดงชื่อ
1: ฮะ
0: โอ้ได้รู้จักชื่อพ่อโชตแดงชื
1: ่อถูกใจแล้วเกิน
0: นี่แกมายืนหน้าจืดเหมือนดังกะปิขวัญใจ
1: กะปิเหรอฮะ
0: กะปิ
1: อ๋อกะปิกะปิโห
3: ดที่มันพูดมันด้วยนี่เขารู้จักชื่อเราแล้ว
1: รู้จักแล้วบอกแล้ว
3: อะไรสายยันอะไรนะ
0: สายยันตึงเป่ง
1: สายยันตึงเป่งจ้ะ
3: อ๋อมา

0: กุลเขาเออบอกว่าเรามันคนกันเองใช่อื่นใช่ไกลรู้จักชื่อเสียง
1: รู้จักแล้ว
0: ไม่เอานะ
2: นี่มันตึงกางเกงนี่เป็นคนไทยพี่ไม่ล่ะ
0: อย่าย้ำให้มันบ่อยนะ
1: เสียวเสียวก็บอกเก่าเลยเสียว
2: เมื่อเจ้ารู้

0: ม่ยานเหรอ
1: ตอนนี้เอาเชือกผูกแขนคอแล้ว
2: เอาไว
3: ้ยาม
1: ัน
3: แ
1: ถ
3: ล
1: ง
4: มีเห็นคนโน้นนะคุณเห็นคนโน้นเข้า
0: เห็นทั้งคู่เลยแหละอ๋อทั้งคู่เลยแหละต้องดูไปที่กันดูไป